0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: มัน forward extra

0: and we'll be right back with more hits.
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.mytmall.com
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: อุ๊ยค่ะ

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงนายเอกนัทระบุว่าการบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกรวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการใช้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนปิดท้ายข่าวช่วงแรกกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงแรกของวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมประชุม UNGA 81ที่นิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นอังกฤษเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยมีภารกิจสำคัญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นครนิวยอร์กพร้อมพบผู้นำประเทศภาคธุรกิจและนักลงทุนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยโดยกำหนดการเริ่มจากวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม UNGA 81และการอภิปรายทั่วไปพร้อมหารือกับผู้สมัครเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริการวมทั้งพบภาคธุรกิจและนักลงทุนวันที่23กันยายนมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัท Google เยี่ยมชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กหารือกับภาคเอกชนและพบหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์วันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีกำหนดพบผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆและเลขาธิการสหประชาชาติก่อนกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81โดยประเทศไทยมีกำหนดกล่าวเป็นลำดับที่8จากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและวันที่25กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้แทนภาคธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรรวมถึงผู้บริหารบริษัทชั้นนำก่อนเดินทางกลับประเทศไทยและจะถึงประเทศไทยในเวลา 7:00 นของวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้โฆษกรัฐบาลระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนส่งเสริมการค้าและการลงทุนตลอดจนต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชนและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: ตรวจไซเบอร์เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้กลโกงทำภารกิจแลกเงินรางวัลหลอกให้ทำกิจกรรมออนไลน์อ้างว่าได้เงินตอบแทนแต่สุดท้ายหลอกให้โอนเงินโดยเริ่มจากให้ทำภารกิจเล็กๆและโอนเงินให้จริงเล็กน้อยเพื่อหลอกให้เชื่อก่อนชวนทำภารกิจต่อโดยต้องโอนเงินเพื่อปลดล็อกเพื่อรับเงินก้อนใหญ่แต่เมื่อโอนแล้วกลับอ้างว่าระบบขัดข้องไม่คืนเงินและหลอกซ้ำจนสูญเงินทั้งหมดจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำว่าได้โบนัสหรือค่าคอมคืนและอย่าโอนเงินก่อนทำงานหรือปลดล็อกใดๆหากสงสัยหรือถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือเพจตำรวจไซเบอร์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธก่อนคอนบุรีครับทัพนักกีฬาไทยลุยเอเชียนเกมวันนี้ลุ้น3เหรียญทองจากเทคบอลขณะที่วอลเลย์บอลทีมหญิงถล่มอินโดนีเซียขาดลอย3-0เซตปิดท้ายฟุตบอลชายลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศพบฮ่องกงเวลา 14:00 น. อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ไอดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้20กันยายน2569ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันหลายชนิดกีฬาโดยรายการสำคัญที่น่าติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มเวลา 7:00 นเสปักตะก้อทีมชุดชายไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไปได้2-0ทีมในรอบแบ่งกลุ่มส่วนแบดมินตันทีมหญิงสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่วอลเลย์บอลทีมหญิงสาวไทยไม่ทำให้แฟนกีฬาต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายตบเอาชนะทีมอินโดนีเซียขาดลอย3-0เซตด้วยคะแนน25-10 29-27และ25-16ช่วงบ่ายเริ่มเวลา12:00 นเซปักตะก้อทีมชุดหญิงพบญี่ปุ่นและในเวลา13:40 นเทคบอลไทยลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีลุ้น3เหรียญทองจากประเภทหญิงคู่คู่ผสมและชายคู่หลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3รายการปิดท้ายด้วยฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่มA พบฮ่องกงเวลา14:00 นโดยไทยมี3คะแนนจากการเอาชนะคีร์กีสถานในนัดแรกและจะมีโปรแกรมการแข่งขันพบญี่ปุ่นวันที่23กันยายนนี้เพื่อลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปทางนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยได้ทาง NBT T Sport 7ช่อง9 Mcord HD ช่องวัน31 Monomax Sport ไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV HD ช่อง36และ AIS Play ตลอดการแข่งขันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือเนื้อราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีชาวมัน Forward Extra FM 88กันด้วยนะครับในช่วงกลางวันวันเสาร์วันนี้20กันยายนนะครับทักทายกันกับเจภัสวัตด้วยมาฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวกันนะครับข่าวสารที่จะเกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของรถจักรยานไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่ารถเร่งมรดกนะฮะเขาบอกว่าให้ลูกหลานช่วยกันเตือนนะไม่ควรนำมาใช้บนถนนสาธารณะนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่สามารถจดทะเบียนแล้วก็เสียภาษีตามกฎหมายได้นะครับมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนเอามาใช้เนี่ยมีโทษปรับตามพรบรถยนต์สูงสุด 10,000 บาทหรือว่าจำคุกสูงสุด6เดือนด้วยกันอันนี้มันก็เป็นข่าวดังที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วกันบางทีเรารู้สึกว่าเออใกล้ๆแค่นี้เองขับรถอันนี้ไปก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันออกถนนไม่ได้นะอยู่ในหมู่บ้านอะไรยังพอโอเคใช่ไหมแต่บางทีมาออกถนนเนี่ยมันอันตรายนะครับกับการจราจรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็ฝากดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านเราด้วยแล้วกันนะฮะ

0: ครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อที่มัน forward extra fm 88นะครับหลากหลายเพลงเพราะรออยู่คลิกฟังออนไลน์กันได้ live.man/forward/extra.com พรุ่งนี้กลางวันเจกลับมาเจอคุณใหม่นะครับที่มัน forward extra fm 88นะฮะ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hits มัน forward extra

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่เกคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 888

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรุงเทพมหานครพบจุดรั่วท่อน้ำมันแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบต่อเนื่องคาดเกิดจากท่อเสาต่อหม้อทางด่วนเบียดขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อคืนนี้ช่วงเช้าตรู่สามารถพบจุดที่เป็นรอยแตกและมีน้ำมันไหลซึมออกมาด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมสอบถามความคืบหน้าการตรวจสอบจุดรั่วของน้ำมันเจ้าหน้าที่รายงานว่าหลังดำเนินการค้นหาจุดรั่วอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 1:00 น.สามารถพบจุดที่เป็นรอยแตกและรอยซึมของท่อน้ำมันโดยสังเกตพบร่องรอยสีแดงบริเวณจุดดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่น้ำมันไหลซึมออกมานายชัชชาติกล่าวว่าเมื่อสามารถระบุจุดที่ท่อน้ำมันเกิดรอยแตกซึมได้แล้วจะดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปโดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจมาจากการที่ท่อน้ำมันถูกเสาต่อหม้อทางด่วนเบียดจนทำให้เกิดความเสียหายและมีน้ำมันรั่วซึมออกมามาต่อกันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดระนองบริเวณอำเภอกะเปอร์สุขสำราญและอำเภอเมืองระนองจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเกาะยาวคุระบุรีตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองและเกาะยาวและจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอขอให้ประชาชนและชาวเรือระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเลควรระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพโพสต์หลอกรับแลกเงินสกุลต่างประเทศโดยกลโกงมิจฉาชีพจะสร้างเพจปลอมโพสต์เสนอรับแลกเงินและแอบอ้างเป็นร้านหรือบริษัทชื่อดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งเสนออัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ถูกกว่าปกติพร้อมโปรโมชั่นหรือของแถมดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะชื่อเพจถึงแม้จะมีคนติดตามเป็นจำนวนมากและขอแนะนำให้แลกเงินที่หน้าร้านโดยตรงเพราะถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและหากถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือติดต่อได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยผลประชุมประนอมข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชานัดแรกย้ำไทยยุติกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยืนยันก่อกูดไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประนอมข้อพิพาททางทะเลภายใต้อันคลอดนัดแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์ว่าไทยย้ำจุดยืนแก้ไขปัญหาชายแดนทางทะเลบนพื้นฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยเห็นว่ากลไกทวิภาคีเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างความไว้วางใจซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการภายใต้อันครอสด้วยความสุจริตใจและร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเพื่อหาทางออกที่ยุติธรรมและยั่งยืนพร้อมชี้แจงบริบทความสัมพันธ์และสถานการณ์ระหว่างสองประเทศเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านยืนยันกระบวนการดังกล่าวจำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและเกาะกูดไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณานอกจากนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงการประชุมรอบถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าคณะผู้แทนไทยได้เตรียมข้อมูลและเอกสารด้านกฎหมายและเทคนิคเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของไทยอย่างเต็มที่ด้านข่าวต่างประเทศทรัมป์ประกาศข้อตกลงเดนมาร์กกรีนแลนด์ให้สหรัฐมีบทบาทความมั่นคงถาวรสกัดรัสเซียและจีนตั้งฐานทัพพร้อมเตรียมเพิ่มกำลังทหารในอาร์กติกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงที่จะให้สหรัฐมีสิทธิ์และบทบาทด้านความมั่นคงในกรีนแลนด์อย่างถาวรรวมถึงป้องกันประเทศที่เป็นปฏิปักษ์โดยเฉพาะรัสเซียและจีนไม่ตั้งฐานทัพส่งกำลังทหารหรือเข้าลงทุนในภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวโดยได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐขณะที่รัฐบาลเดนมาร์กและกรีนแลนด์ระบุว่าข้อตกลงจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุและสหรัฐเตรียมเพิ่มกำลังทหารในกรีนแลนด์ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวข้องกับเขตการดำเนินการและการตั้งฐานทัพใหม่ยังไม่ชัดเจนโดยปัจจุบันสหรัฐมีฐานทัพอวกาศทิปทาฟิกอยู่ทางตอนเหนือของกรีนแลนด์และภายใต้ข้อตกลงด้านกลาโหมปี1951ซึ่งปรับปรุงในปี2004สหรัฐมีสิทธิ์เพิ่มการประจำการกำลังและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารโดยต้องแจ้งเดนมาร์กและกรีนแลนด์ล่วงหน้าทั้งนี้ข้อตกลงฉบับใหม่มีกำหนดลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:03 ที่ระดับ2 เมตร 67 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:41 ที่ระดับ76 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:59 ที่ระดับ2 เมตร 81 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:32 ที่ระดับ72 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 ที่ระดับ2 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:14 ที่ระดับ1 เมตร 75 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่เฟซบุ๊กดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่ให้รับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขณะที่สถานการณ์สู้รบเยเมนรุนแรงประชาชนกว่า 112,000 คนพลัดถิ่นเกือบ 3,000 คนหนีข้ามทะเลไปจิบูตีท่ามกลางความตึงเครียดช่องแคบอัปเอลมันเดฟอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
9: เซนโซได
8: เปลี่ยนเลย
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการแยกกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระต้นทุนค่าไฟตกไปสู่ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นและหากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้ากลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนที่แพงขึ้นเองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขยายเกณฑ์การจัดระเบียบครอบคลุมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กลุ่ม Data Center ใช้อย่างมหาศาลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ Data Center ต้องบริหารจัดการน้ำใช้เองโดยไม่ไปแย่งชิงทรัพยากรประชาชนและเกษตรกรพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดรับซื้อไฟฟ้าแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศใหม่ซึ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิมที่เคยกำหนดไว้เพียง 2,000 เมกะวัตต์และเปิดให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟสะอาดได้ตามความต้องการโดยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center จะต้องไม่ใช่แค่การก่อสร้างอาคารเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ใช้ทรัพยากรของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดึงห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศด้วยเช่นอุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรพลังงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวขณะที่สถานการณ์การสู้รบเยเมนรุนแรงประชาชนกว่า 112,000 คนพลัดถิ่นเกือบ 3,000 คนต้องหนีข้ามทะเลไปจีบูตีท่ามกลางความตึงเครียดช่องแคบอัปเอลมันเดฟสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สู้รบตามแนวชายฝั่งตะวันตกของเยเมนทวีความรุนแรงส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 112,000 คนต้องพลัดถิ่นภายในประเทศและอีกเกือบ 3,000 คนต้องเดินข้ามทะเลไปยังจีบูตีโดยองค์การสหประชาชาติเตือนว่าความต้องการด้านมนุษยธรรมกำลังเพิ่มขึ้นและที่จีบูตีกำลังเผชิญแรงกดดันจากจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันขณะที่การสู้รบยังขยายตัวตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยองค์การสหประชาชาติระบุว่ากลุ่มฮูตีกำลังรุกคืบเข้าสู่ช่องแคบอัปเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเรือสำคัญเชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและมีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศปิดท้ายกันที่ SOS อเลิร์ทครับ
10: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนการรับฝากหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศเสี่ยงติดคุกโดยกลลวงที่มิจฉาชีพมักใช้มี3รูปแบบได้แก่ปิดบังตัวสินค้าโดยปิดบังสิ่งของด้านในอย่างมิดชิดอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัว ซุกซ่อนแนบเนียนโดยนำสิ่งของผิดกฎหมายมาปะปนกับของใช้ทั่วไปและสุดท้ายใช้ความสัมพันธ์บีบบังคับอาศัยความสนิทสนมพูดกดดันหวังใช้ความเกรงใจเป็นเครื่องมือดังนั้นขอให้ประชาชนปฏิเสธการรับฝากสิ่งของจากบุคคลอื่นทุกกรณีหากไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

music. Hit music.

0: องตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับกรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ำสารบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกจุดตรวจวัดอยู่ในระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบต่อระบบนิเวศขณะที่อุตุนิยมวิทยาโลกเผยแม่น้ำทั่วโลกเผชิญภาวะแห้งแล้งรุนแรงในรอบ35ปีลุ่มน้ำกว่า 36% มีปริมาณน้ำต่ำกว่าปกติขณะที่ถ่านน้ำแข็งละลายต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจตะกอนดินและคุณภาพน้ำแม่น้ำสารบินและลำน้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569พบว่าตะกอนดินทั้ง6จุดตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงถึงบ้านศกเมยอำเภอศกเมยมีสารหนูสูงเกินมาตรฐานโดยตรวจพบระหว่าง 54-96 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่เกณฑ์ระดับอันตรายรุนแรงกำหนดไว้มากกว่า 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำพบสารหนูเกินมาตรฐานทุกจุดในแม่น้ำสารวินเช่นกันโดยตรวจพบระหว่าง 0.032 ถึง 0.034 มิลลิกรัมต่อลิตรสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรประมาณ3เท่าขณะที่ลำน้ำสาขาบางแห่งพบสารหนูเกินเกณฑ์ทั้งในตะกอนดินและคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษระบุว่าแม่น้ำสารบินและลำน้ำสาขายังคงมีสีน้ำตาลแดงและมีความขุ่นสูงทั้งนี้หากสารหนูสะสมในสัตว์และมีการบริโภคเกินปริมาณมากเป็นประจำอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เพื่อความปลอดภัยจึงขอแนะนำประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำและติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะที่อุตุนิยมวิทยาโลกเผยแม่น้ำทั่วโลกเผชิญภาวะแห้งแล้งรุนแรงในรอบ35ปีลุ่มน้ำกว่า 36% มีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่ฐานน้ำแข็งละลายต่อเนื่ององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เปิดเผยว่าในปี2568แม่น้ำทั่วโลกเผชิญภาวะแห้งแล้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ35ปีโดยพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกมากกว่า 136มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติขณะที่แหล่งน้ำใต้ดินประมาณ2ใน3มีระดับต่ำกว่าปกติส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเกษตรและวิถีชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่รายงานยังชี้ว่าสถานการณ์น้ำทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้นโดยอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงขณะที่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณน้ำสูงกว่าปกติจากอิทธิพลของพายุและมรสุมนอกจากนี้ฐานน้ำแข็งทั่วโลกยังสูญเสียมวลน้ำแข็งสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่4ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 มิลลิเมตรปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานลงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ประกาศเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:56 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:13 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรี ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:07 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
1: อ
0: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: JQ7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์ JQ ริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับAI Gemini ทำงานนอกเหนือคำสั่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจริงระหว่างทดสอบก่อนเจาะระบบบริษัท3แห่งโดยอัตโนมัติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สื่อต่างประเทศรายงานว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ Gemini ของ Google สามารถเข้าถึงบริษัทจริงโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ระบบจะเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทจริง3แห่งซึ่งมีชื่อคล้ายกับบริษัทสมมุติในแบบทดสอบโดยใช้ความสามารถในการค้นหาและเดาข้อมูลรับรองเพื่อเข้าถึงระบบโดยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเป็นสำนักแรกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ Gemini โดยบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ภายนอกซึ่งกำหนดให้ระบบทดสอบเจาะระบบของบริษัทสมมุติอย่างไรก็ตามระหว่างการทดสอบ Gemini สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจริงได้โดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นระบบได้ดำเนินการกับบริษัทจริง3แห่งซึ่งมีชื่อคล้ายกับบริษัทสมมุติในโจทย์การทดสอบและไม่ได้ย้อนกลับไปดำเนินการกับบริษัทสมมุติดังกล่าวอีกรายงานระบุว่า Gemini ไม่ได้เพียงค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแต่สามารถเข้าถึงระบบที่มีการป้องกันของบริษัทจริงได้สำเร็จโดยส่วนหนึ่งเกิดจากการเดารหัสผ่านได้ถูกต้องรวมถึงการค้นหาข้อมูลรับรองที่เปิดเผยอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะภายหลังผู้ดำเนินการทดสอบพบว่าเป็นระบบจริง Gemini จึงหยุดการดำเนินการขณะที่ Google ระบุว่าได้รับแจ้งเหตุในเดือนกรกฎาคมและได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่ได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่พบความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวและการทดสอบนี้ใช้ Gemini รุ่นก่อนหน้าทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนประเด็นความปลอดภัยของ AI แบบ Agentic AI ซึ่งมีความสามารถในการค้นหาและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยเฉพาะเมื่อระบบสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดำเนินการกับระบบภายนอกได้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุต อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

약해지는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까.

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด THEPI

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: Sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทุกสายสูงสุด45บาทหากคิดเกินจะคืนเงินส่วนต่างให้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันที่1มกราคมปีหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเห็นชอบมาตรการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนพร้อมเตรียมใช้ระบบ EMV Contact Rate รองรับบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าเริ่มให้บริการวันที่1มกราคมปี2570คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเห็นชอบมาตรการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามสัญญาเดิมโดยมีอัตราสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทุกสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์โดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักรองรับบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมพร้อมเร่งปรับปรุงอุปกรณ์ให้รองรับมาตรฐานตั้งเป้าเปิดให้บริการวันที่1มกราคมปี2570สำหรับการคิดค่าโดยสารจะได้เก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารเกิน45บาทภาครัฐจะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้เดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: And I'll write your name.
1: Hello, ทักทายหัวฟังด้วยเพลงนี้ก็แล้วกัน Blank Space นะฮะจาก Taylor Swift ครับ DJ Bo มาแล้ว
2: This is Month Forward Extra 88
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Month Forward Extra นะครับอยู่เป็นเพื่อนหัวฟังจนถึง 2:30 นวันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์อยู่กับ DJ Bo วันนี้มีความต้องการอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า Request ได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ทักทายกันหน่อยสิครับตอนนี้ไปฟังเพลงเก่าๆกันสักนิดนึงกันละกันนะ James Blunt กับ You Are Beautiful

0: เพลงนี้จาก Lady Gaga นะครับ How bad do you want me นะครับอ่ะ How bad อันนี้มันมีเรื่องร้ายๆสักหนึ่งเรื่องละกันไวรัลที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของรถบดหญ้านะฮะมันอยู่ในกลางสนามตอนพักครึ่งยังไงก็ไม่รู้แหละนะฮะแล้วดันไปบดคนดังด้วยนะฮะนั่นก็คือแอนดี้ทาวเซนนะฮะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเนาะนะฮะโด่งดังจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับมาต่อคริสตัลพาเลสแล้วก็หลังๆเขาเจ็บเยอะเขาก็เลยย้ายมาเล่นในไทยลีกกับทีมสโมสรพีทีประจวบนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เขาเจอกับสโมสรปัตตานี FC นะฮะแต่ว่าเล่นที่สนามของสงขลาเนาะระหว่างพักครึ่งเขาก็ลงมาวอร์มอัพกันปกติเนี่ยปรากฏว่าไอ้รถบดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยเข้าไปบดเท้าแอนดี้ทาวเซนนะฮะจากรายงานเนี่ยไม่ได้เจ็บมากนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของไทยลีกเนี่ยมาตรฐานของไทยลีกเนี่ยมันหึงฉาวโฉคนคอมเมนต์กันเยอะทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นดาราที่คนรู้จักกันทั่วโลกไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์กี้ขึ้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาแต่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะให้ไอ้เจ้ารถบดเนี่ยระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับแล้วก็ช่วงพักครึ่งที่เขากำลังวอร์มกันอยู่เนี่ยอย่าให้เขาออกไปทำงานเลยฮะอันตรายต่อนักเตะจริง
1: ๆมัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ทั้งนี้เล่นให้ปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับส่วนลิสต์เพลงที่ขอนเข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวรอก่อนนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเปิดให้นะครับแต่ว่าชั่วโมงหน้าทาง FM 88เนี่ยคุณจะได้ฟังข่าวครึ่งชั่วโมงเนาะส่วนทางออนไลน์มีเพลงเหล่านี้รออยู่Henry Moody's นะฮะเพลงนี้ Pick Up The Phone Back To Friends นะฮะเพลงนี้จาก Somber และอีกหนึ่งเพลง Mr. Know It All จาก Teddy Swim นะครับอันนี้ต้องเข้ามาฟังออนไลน์เข้ามาสิ live.manforwardextra.com นะฮะlive.manforwardextra.com นะครับฟังชัดสัญญาณดีคุณภาพเสียงแบบ Ultra HD นี่นะครับลองเข้ามาฟังกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกัน
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Manforward Extra

0: ายเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ี่คือ Your Song นะฮะจาก Rita Ora นะฮะกลับมาอยู่กันต่อกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra และผม DJ Bo นะครับอุ้ยเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เลยนะฮะจับบ่อนในเชียงใหม่ได้ถึง2บ่อนด้วยกันใช่ไหมหัวฟังครับโอ้ตื่นตระหนกกันทั่วเลยทีเดียวนะคะว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ในเชียงใหม่ได้อย่างไรนะใช่ไหมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของสน.ช้างเผือกด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าทางผู้กำกับสน.ช้างเผือกเนี่ยเด้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าครั้งนี้คงจะปราบปรามนะครับคนที่ทำผิดกฎหมายไปได้เยอะเลยทีเดียวเนาะช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับขอได้ครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @ มันฟอร์เวิร์ดอยู่กับผมดีเจโบถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ

0: และเพลงนี้คือเพลงปิดท้ายในชั่วโมงนี้กับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวการเนี่ยนะอัปเดตสำหรับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว 20:00 มีเตะอีกแล้วนะ This is Man Forward Extra 88วันเสาร์เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าพลิกล็อกกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับ Brentford ชนะเชลซีนะครับ 3-0 นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้แอสตันวิลล่า 2-3 ในบ้านนะครับนิวคาสเซิลเอาชนะฮัลซิตี้ 2-1 เอเวอร์ตันเอาชนะอิปสวิชทาวน์ 1-0 ไบรตันเอาชนะอาร์เซนอลนะครับ3-0อันนี้พลิกล็อกสุดเลยเพราะว่าแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลนะฮะเล่นผิดฟอร์มไปเยอะมากนะครับแพ้ไบรตันทั้ง 3-0 แล้วก็ท็อตแนมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะฮะแพ้โคเวนทรี 0-1คาบ้านนะฮะส่วนวันนี้ 20:00 เนี่ยมีบอนมัสพบกับลิเวอร์พูลลีดส์ยูไนเต็ดพบกับคริสตัลพาเลซและแมนซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์นะครับส่วนคู่ดึก 4:30 ก็เป็นฟูลแลมพบกับแมนยูไนเต็ดนั่นเองนะครับคุณเชียร์ทีมไหนก็ตามเชียร์กันได้นะครับส่วนผมแฟนหงฮะ 20:00 นี้ต้องลุ้นลิเวอร์พูลเลย
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
5: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาและตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองหมู่ที่6บ้านชุมทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์และสมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโพณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ16นายในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญพวงมาลาพระราชทานและโปรดให้เชิญพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังและครอบครัวสมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโภอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังและครอบครัวสมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโภการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
9: เสียวฟัน
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์แชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่21ถึง26กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่21ถึง26กันยายน2569ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: Dance For Me Too
1: นี่คือ Dance For You นะคะจาก Martin Garrix นั่นเองและ Troy Sivan นะครับอ่ะกลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากจะขออีกรีบขอมาได้นะครับจับจองกันได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับแม้ว่าผมจะกลับบ้านไปตอน 20:30 นแต่ผมยังวางเรียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้ต่ออีกเยอะเลยนะครับดังนั้นส่งเข้ามาไม่ต้องห่วงได้ฟังแน่นอนจ้า

0: พลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ก็แล้วกัน Less Than A Lover นะฮะจากเจนนี่ Blackpink นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวสารนิดนึงแล้วกันวันนี้มีเหตุการณ์ที่ฝนตกเยอะใช่ป่ะนะฮะดังนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบน้ำป่าแม่วินพัดช้างหายไปกับกระแสน้ำเลยทีเดียวนะครับก็อันตรายนิดนึงเนาะตอนนี้ใครที่จะไปท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะครับระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักเนี่ยมันกระทบถึงดอยอินทนนท์ด้วยใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์นะฮะตอนนี้เขามีการปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับป่าดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะฮะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับหลายพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าแล้วก็ดินถล่มด้วยนะคะฝากเตือนชาวเชียงใหม่กันส่งท้ายผมหมดเวลาแล้วนะครับดีเจโบวันนี้คงจะต้องบายบายไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์6 โมงเย็นจนถึง2 ทุ่มครึ่งแบบนี้ในคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra วันนี้ไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra Weekly

0: 88.
1: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสส.ลดพุงลดโรคก็ขอให้211
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมเต็มทีมหากกัมพูชาหยิบปมชายแดนพูดคุยในเวที UNGA 81ยืนยันไทยชัดเจนในกระบวนการอันคลอสอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon ซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยหากกัมพูชานำประเด็นข้อพิพาทไทยกัมพูชาไปหารือในเวทีสัมมนาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81พร้อมระบุกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในการดำเนินการตามขั้นตอนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กระบวนการประนอมภายใต้อันครอสได้เริ่มการประชุมครั้งแรกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวที UNGA 81ว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมเต็มทีมโดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ได้ดำเนินการทั้งตามขั้นตอนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ประเด็นเขตทางทะเลอยู่ในกระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยเมื่อวันที่14-16 กันยายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนไทยนำโดยนายมหาศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมณประเทศสิงคโปร์และได้แสดงจุดยืนของไทยอย่างชัดเจนแล้วขณะที่กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมปกป้องและรักษาอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของไทยโดยการประชุมในครั้งต่อไปคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม69และกระบวนการประนอมจะใช้เวลาประมาณ12เดือนโดยรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กระหว่างวันที่20-27 กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลระบุว่าการเดินทางครั้งนี้รวมถึงภารกิจด้านการต่างประเทศและการหารือกับนานาประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
3: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: นกบงนกเป็นนกบงนกนกบงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดกว่า 1.61 แสนล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายพร้อมเตรียมเสนอครม.พิจารณาแนวทางระยะต่อไปวันที่22กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
8: างสาวลลีดาเพื่อนวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.19 ล้านรายโดยใช้จ่ายดังกล่าวแบ่งเป็นเงินภาครัฐร่วมจ่ายกว่า 92,900 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายกว่า 68,600 ล้านบาทโดยใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 155,000 ล้านบาทและผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่กว่า 6,200 ล้านบาทสะท้อนการหมุนเวียนของกำลังซื้อไปยังประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเสนอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและส่งเสริมการใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและ SME อย่างทั่วถึงสำหรับแนวทางดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลา วงเงินสิทธิและเงื่อนไขต่างๆจะต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข่าวการอนุมัติโครงการระยะต่อไปก่อนมีมติครม.ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่รอฟอร์มเผยรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝั่งตะวันออกงานโยธาแล้วเสร็จ 100% เตรียมทดสอบขบวนรถคาดเปิดให้บริการปี 2571การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีงานโยธาแล้วเสร็จ 100% ขณะที่ระบบคืบหน้า 72% ส่วนช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความคืบหน้าโดยรวม 36% ตั้งเป้าเปิดให้บริการส่วนตะวันออกในปี 2571 และส่วนตะวันตกในปี 2573โดยรฟม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยโครงการช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือสุวินทวงศ์งานโยธาดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ส่วนระบบงานไฟฟ้ามีความคืบหน้า 72% ขณะที่โครงการช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยงานโยธามีความคืบหน้า 40% และงานระบบรถไฟฟ้าคืบหน้า 80% และมีความคืบหน้าโดยรวม 36% ด้านบริษัททางด่วนรถไฟกรุงเทพหรือ BEMเปิดเผยแผนเตรียมความพร้อมให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกโดยรถไฟฟ้าขบวนที่1ผลิตและทดสอบที่โรงงานประเทศตุรกีแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างส่งไปทดลองที่ประเทศเยอรมนีเพื่อทดสอบและสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยก่อนส่งมายังประเทศไทยส่วนขบวนที่2อยู่ระหว่างทดสอบที่ตุรกีสำหรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ100,000 คนต่อเที่ยวต่อวันและเพิ่มขึ้นประมาณ300,000 เที่ยวต่อวันในอนาคตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซสซ์ลดถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: ฮันเดอร์เวฟ110
0: 125
1: ซุปเปอร์คัพ
0: สกูปี้
1: ทีออโน่พลัส
0: ลีด
1: คลิก
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: ฮันเดอร์เวฟ110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900
0: บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
0: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
0: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
0: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
0: โปรแรงแบบนี้
1: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
0: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
0: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
0: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
0: ต้องที่
1: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาย

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Manforward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
3: Let's listen to the music, relax and have fun.
2: Manforward Extra Music non-stop on weekends

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: just like
1: Mun Forward Extra 88.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.mumforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Mumford ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

music. FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

0: อูชิจาเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @

0: ซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Month Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online monthforward.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Month Forward Extra

0: ียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลา
2: ไม่ต้อง

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777